0: คนเมื่อกี้อ่ะเอาไปหัวไหนไปคนเมื่อกี้เขามาเอาอันนี้ไปแล้วคนที่เธอเอาไปให้คนนั้นอะไรที่เธอหยิบไปคนนั้นมากับลูกคนนี้มากับลูก and you are
1: Hello. I had an order of fat meats to go.